วัสดีค่ะนี่คือบริการวิทยุของ NHK World Japan ภาคภาษาไทยท่านสามารถรับฟังการออกอากาศสำหรับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้ตั้งแต่เวลา 8:10 นตามเวลาญี่ปุ่นหรือ 6:10 นตามเวลาประเทศไทยทาง 13.600 MHz ตรวจสอบตารางการออกอากาศและข่าวล่าสุดได้ทางเว็บไซต์nhk.jp/thai ขอเชิญติดตามการออกอากาศของภาคภาษาไทยได้แล้วค่ะ

ที่นี่ NHK World Japan ออกอากาศจากกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นต่อไปนี้ NHK World Japan ภาคภาษาไทยเสนอข่าวภาคค่ำเวลา 20:30 นตามเวลาญี่ปุ่นประจำวันพฤหัสบดีที่17 กันยายน 2569ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวนายกรัฐมนตรีทากาอิจิซานาเอะของญี่ปุ่นได้ปรับคณะรัฐมนตรีโดยยังคงรัฐมนตรีหลากหลายคนไว้ในตำแหน่งเดิมนายคิฮาระมิโนรุเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเปิดเผยรายชื่อคณะรัฐมนตรีชุดใหม่เมื่อบ่ายวันพฤหัสบดีที่17 กันยายนคณะรัฐมนตรีของนางทากาอิจิซึ่งมีทั้งหมด18 คนในจำนวนนี้8 คนจะยังคงดำรงตำแหน่งเดิมต่อไปรวมถึงนายคิฮาระด้วยส่วนรัฐมนตรีคนอื่นๆที่ยังดำรงตำแหน่งเดิมรวมถึงนางคาตายามะซัตสึกิรัฐมนตรีคลังนายโมเตงิโทชิมิตสึรัฐมนตรีต่างประเทศและนายโคอิซุมิชินจิโร่รัฐมนตรีกระทรวงการป้องกันประเทศนอกจากนี้นางทากาอิจิยังได้แต่งตั้งรัฐมนตรีใหม่จากพรรคเสรีประชาธิปไตยซึ่งเป็นพรรคร่วมรัฐบาลด้วยขณะที่นายนากาสึกะฮิโรชิอดีตเลขาธิการพรรคนวัตกรรมญี่ปุ่นได้รับการแต่งตั้งเป็นรัฐมนตรีที่รับผิดชอบการปฏิรูปกฎระเบียบและนโยบายที่เกี่ยวข้องพายุโซนร้อนตู้เจียนที่รุนแรงกำลังเคลื่อนตัวไปทางเหนือน่านน้ำทางตะวันออกเฉียงใต้ของญี่ปุ่นคาดว่าฝนและลมจะทวีความรุนแรงขึ้นบริเวณหมู่เกาะโองาซาวระในวันศุกร์ที่18และวันเสาร์ที่19 กันยายนและอาจจะมีคลื่นสูงด้วยพายุตู้เจียนอาจเคลื่อนตัวเข้าสู่น่านน้ำทางใต้ของเกาะฮอนชูซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อสภาพอากาศในช่วงหยุดยาว5 วันของญี่ปุ่นที่จะเริ่มต้นในวันเสาร์ที่19สำนักงานอุตุนิยมวิทยาญี่ปุ่นระบุว่าเมื่อเวลา15 นาฬิกาของวันพฤหัสบดีที่17พบพายุตู้เจียนอยู่ใกล้เกาะมินามิโตริชิมะและกำลังเคลื่อนตัวไปทางทิศเหนือด้วยความเร็ว45 กิโลเมตรต่อชั่วโมงพายุลูกนี้มีความดันบรรยากาศที่ศูนย์กลาง985 เฮกโตปาสคัลมีความเร็วลมสูงสุดต่อเนื่อง90 กิโลเมตรต่อชั่วโมงใกล้ศูนย์กลางและความเร็วลมกระโชกสูงสุด126 กิโลเมตรต่อชั่วโมงคาดว่าพายุตู้เจียนจะเคลื่อนตัวเข้าใกล้น่านน้ำใกล้หมู่เกาะโองาซาวระตั้งแต่วันศุกร์ที่18ขณะค่อยๆทวีความรุนแรงขึ้นเจ้าหน้าที่พยากรณ์อากาศเตือนให้ระมัดระวังคลื่นสูงและโคลนถล่มที่เกิดจากฝนตกหนักเจ้าหน้าที่พยากรณ์อากาศขอให้ประชาชนตรวจสอบรายงานสภาพอากาศล่าสุด

นายหวังอี้รัฐมนตรีต่างประเทศของจีนเรียกร้องให้อิหร่านและสหรัฐคงไว้ซึ่งความมีเหตุผลและความยับยั้งชั่งใจพร้อมทั้งเรียกร้องให้ทั้งสองฝ่ายเจรจากันคำกล่าวเมื่อวันพุธที่16กันยายนเกิดขึ้นระหว่างการหารือกันระหว่างนายหวังกับนายอับบาสอารอกชีรัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านที่กรุงปักกิ่งของจีนกระทรวงต่างประเทศของจีนเปิดเผยว่านายหวังได้แสดงความกระตือรือร้นที่จะพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างจีนและอิหร่านโดยกล่าวว่าจีนยินดีที่จะเสริมสร้างการเจรจาและความร่วมมือกับอิหร่านเพื่อปกป้องสิทธิอันชอบธรรมของอิหร่านในส่วนของสถานการณ์ในตะวันออกกลางนายหวังกล่าวว่าจีนไม่ต้องการให้ความตึงเครียดในภูมิภาคขยายไปถึงเยเมนและทะเลแดงและเรียกร้องให้ฝ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการเจรจานายอารอกชีตอบว่าอิหร่านไม่ต้องการให้การสู้รบดำเนินต่อไปและแสวงหาทางออกทางการทูตขณะที่ต้องปกป้องผลประโยชน์ของตนเองอย่างหนักแน่นเขากล่าวว่าอิหร่านเชื่อว่าบันทึกความเข้าใจระหว่างอิหร่านกับสหรัฐยังคงมีผลบังคับใช้และสหรัฐควรปฏิบัติตามพันธกรณีทั้งหมดในบันทึกความ

้าใจนั้นการประชุมครั้งนี้เกิดขึ้นก่อนการประชุมสุดยอดระหว่างประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนกับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐซึ่งมีกำหนดจัดขึ้นที่สหรัฐในปลายเดือนนี้เชื่อกันว่าจีนมีเป้าหมายที่จะแสดงอิทธิพลของตนต่อสถานการณ์ในตะวันออกกลางประธานาธิบดีวโลดิมีร์เซเลนสกี้ของยูเครนให้สัมภาษณ์ NHKที่ทำเนียบประธานาธิบดีในกรุงเคียฟเมื่อวันพุธที่16กันยายนโดยเตือนว่าความขัดแย้งในยูเครนอาจส่งผลกระทบต่อความมั่นคงในภูมิภาคเอเชียตะวันออกโดยชี้ไปที่เกาหลีเหนือที่กำลังกระชับความสัมพันธ์กับรัสเซียผู้นำยูเครนกล่าวว่าเกาหลีเหนือส่งกำลังพลหลายหมื่นนายเข้าร่วมการสู้รบและว่านี่เป็นปัญหาใหญ่เพราะการส่งกำลังพลไปนั้นไม่ได้ถือว่าเป็นต้นทุนที่สูงสำหรับเกาหลีเหนือและพวกเขาก็จะได้เรียนรู้รูปแบบการทำสงครามสมัยใหม่ซึ่งพวกเขาสามารถปรับใช้ได้จริงในปัจจุบันผู้นำยูเครนกล่าวอีกว่ารัสเซียเปิดโอกาสให้เกาหลีเหนือได้รับประสบการณ์การรบจริงโดยไม่ต้องสูญเสียกำลังพลจำนวนมากซึ่งเขาเชื่อว่าสิ่งนี้ได้เพิ่มความเสี่ยงด้านความมั่นคงในเอเชียตะวันออกนอกจากนี้นายเซเลนสกี้ได้กล่าวถึงจีนว่าแม้เขาจะไม่เคยเห็นขีปนาวุธของจีนแต่เขาก็ชี้ว่ามีการใช้ชิ้นส่วนจากจีนเป็นจำนวนมากในขีปนาวุธและโดรนต่างๆพร้อมกันนี้เขาได้วิพากษ์วิจารณ์ท่าทีทางการทูตของรัฐบาลจีนต่อความขัดแย้งครั้งนี้ด้วยผู้นำยูเครนได้แสดงความประสงค์ที่จะร่วมมือกับญี่ปุ่นด้านการป้องกันประเทศรวมถึงความร่วมมือด้านต่างๆเช่นความมั่นคงทางไซเบอร์และโดรนที่กรุงโตเกียวมีการเปิดตัวหุ่นยนต์ต้นแบบซึ่งพัฒนาโดยบริษัทสตาร์ทอัพและองค์กรต่างๆในญี่ปุ่นหุ่นยนต์ดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของโครงการริเริ่มของรัฐบาลญี่ปุ่นในการส่งเสริมการพัฒนาปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ภายในประเทศหุ่นยนต์ต้นแบบฮิวแมนนอยด์ซึ่งมีรูปร่างคล้ายมนุษย์เฉพาะลำตัวส่วนบนเหล่านี้เกิดจากการต่อยอดทางเทคโนโลยีร่วมกันของบริษัทต่างๆ7บริษัทซึ่งรวมถึงสตาร์ทอัพและบริษัทผู้ผลิตเครื่องจักรอุตสาหกรรมหุ่นยนต์เหล่านี้จัดแสดงอยู่ที่โรงแรมแห่งหนึ่งในกรุงโตเกียวเมื่อวันพุธที่16กันยายนหุ่นยนต์จะเคลื่อนไหวแขนและมือตามผู้ควบคุมผ่านอุปกรณ์ที่สวมใส่ผู้เข้าร่วมงานได้ชมหุ่นยนต์หยิบอาหารและเครื่องดื่มจากภาชนะ1ไปใส่ในอีกภาชนะหนึ่งรวมถึงการตอกตะปูด้วยทีมผู้พัฒนาตั้งเป้าจะให้หุ่นยนต์เหล่านี้ขับเคลื่อนด้วยระบบ AI เชิงกายภาพได้ในอนาคตเพื่อให้หุ่นยนต์ตัดสินใจและปฏิบัติการภารกิจต่างๆได้ด้วยตนเองในระหว่างนี้ทีมพัฒนาจะรวบรวมข้อมูลการเคลื่อนไหวผ่านหุ่นยนต์ต้นแบบโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนา AI เชิงกายภาพที่มีความสามารถหลากหลายซึ่งจะช่วยให้หุ่นยนต์ทำงานได้เองอัตโนมัติในสภาพการต่างๆสมาคมหุ่นยนต์ปัญญาประดิษฐ์เป็นผู้นำในโครงการริเริ่มของรัฐบาลเพื่อสนับสนุนการพัฒนา AI ภายในประเทศนายโองาตะเทสยะประธานสมาคมกล่าวว่าข้อมูลจากการใช้งานจริงมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการสั่งการให้หุ่นยนต์เคลื่อนไหวด้วยระบบ AIจบข่าวที่นี่ NHK World Japan ออกอากาศจากกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่น

0: สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการมาเรียนภาษาญี่ปุ่นกันเถอะจาก NHK World Japan ครับดำเนินรายการโดยผมโคสิทธิ์ทิพย์เทียมพง
1: ษ์และดิฉันสุทธิพรบุญช่วยค่ะมาสนุกสนานไปกับการเรียนภาษาญี่ปุ่นกันนะคะ
0: วันนี้เราจะเรียนบทที่29ครับเกี่ยวกับการบอกถึงสิ่งที่ทำมา
1: ศึกษาต่างชาติจากเวียดนามมีย่าช่างภาพชาวจีนและคุณฮารุหุ่นยนต์เจ้าของบ้านกำลังคุยกันอยู่ในบ้านคุณฮารุมีย่าไปงานแสดงดนตรีที่วัดในคามากุระมาเมื่อวันอาทิตย์ค่ะและตอนนี้มีย่ากำลังเอาภาพที่ตัวเองถ่ายไว้ให้คนอื่นๆดูค่ะ
0: มาฟังบทสนทนาบทเรียนที่29กันครับ
2: 日曜日にピアノの演奏を聞きに行きました
3: どうでしたか？
2: 素晴らしかったです。
3: それは良かったですね。
2: 写真をたくさん撮りました。見てください。あ、これ、ゆうきさん。
3: ゆうきさん？
0: ดูความหมายไปทีละบรรทัดครับ。
1: มีย่าพูดคุยเกี่ยวกับการแสดงดนตรีค่ะ。
2: 日曜日にピアノの演奏を聞きに行きました。
0: วันอาทิตย์ไปฟังการบรรเลงเปียโนค่ะ
1: แล้วคุณฮารุก็ถามว่า
3: どうでしたか？
0: เป็นยังไงบ้างคะ
1: มีย่าตอบว่า
2: 素晴らしかったです
0: ยอดเยี่ยมค่ะ
1: คุณฮารุพูดอีก
3: それは良かったですね
0: ดีนะคะ
1: มีย่าเอาภาพถ่ายที่ถ่ายไว้ให้พวกเธอดูรวมทั้งภาพนักเปียโนด้วยค่ะ
2: 写真をたくさん撮りました
0: ถ่ายรูปเยอะแยะเลยค่ะ
2: มีแต่กระดาษใส
0: ่ดูสิ
1: มีอะไรบางอย่างสะดุดความสนใจของทำค่ะ
2: อ
1: ๋
2: อこれยูกิซัง
0: อ่ะนี่คุณยูกิ
1: เซ็นเซอร์อิเล็กทรอนิกส์ของคุณฮารุตรวจจับอารมณ์ได้ในน้ำเสียงของทำค่ะแล้วแก้มของคุณฮารุก็เปล่งแสงขึ้นมาย
3: ูกิซัง
0: คุณยูกิ
1: ยูกิคือนักเปียโนเป็นชายในฝันของทำค่ะและเป็นคนที่ทำหวังว่าจะได้พบในญี่ปุ่นค่ะ
0: สำนวนหลักประจำวันนี้คือไปฟังการบรรเลงเปียโน
2: ピアノの演奏を聞きに行きました
0: มาดูความหมายกันครับคำว่า
4: ピアノ
0: คือเปียโนคำว่า
4: เอนโซ
0: แปลว่าการบรรเลงดนตรีหรือการแสดงดนตรีและ
4: ピアノの演奏
0: หมายถึงการบรรเลงเปียโนคำช่วยโอหลังจากนั้นบ่งชี้กรรมของคำกริยาที่ตามมาครับต่อมาคือ
4: 聞きに
0: แปลตามตัวอักษรได้ว่าสู่การฟังและ
4: 行きました
0: คือรูปอดีตแบบสุภาพของคำกริยาไปซึ่งพูดว่า
4: 行く
0: นั่นเองครับจุดสำคัญประจำวันนี้คือข้อความ
4: 聞きに行きました
0: ซึ่งแปลว่าไปฟังส่วนที่พูดว่า
4: 聞きに
0: มาจากคำกริยา
4: 聞く
0: ฟังที่อยู่ในรูปますซึ่งจะกลายเป็น
4: 聞きます
0: แล้วก็ตัดますออกไปกลายเป็น
4: 聞き
0: จากนั้นก็เพิ่มคำช่วยนี้เข้าไปเพื่อระบุวัตถุประสงค์ครับ
1: ก็คือสามารถอธิบายจุดประสงค์ของการไปที่ไหนสักแห่งได้โดยการตัดมัสออกจากรูปมัสของคำกริยาแล้วก็เพิ่มนี้เข้าไปใช่ไหมคะ
0: อย่างนั้นเลยครับ
1: ทีนี้ฟังแล้วก็พูดตามนะคะ
4: 聞きに行きましたピアノの演奏を聞きに行きました
0: และนี่คือบทสนทนาอีกชุดหนึ่งพูดถึงสิ่งที่ทำไปแล้ว
5: 今日どこに行きましたか？
6: 原宿に服を買いに行きました。
0: มาดูความหมายกันครับ
5: 今日どこに行きましたか？
1: วันนี้ไปไหนคะ
0: ประโยคนี้อยู่ในรูปอดีตนะครับคำว่า
4: 今日
0: แปลว่าวันนี้และ
4: どこ
0: แปลว่าที่ไหนจำได้ใช่ไหมครับ
6: 原宿に服を買いに行きました。
1: ไปซื้อเสื้อผ้าที่ฮาราจูกุค่ะ
0: ประโยคนี้ก็อยู่ในรูปอดีตอีกเช่นกันครับที่ฮาราจูกุมีร้านแฟชั่นเก๋ไก๋เต็มไปด้วยคนหนุ่มสาวที่สนใจแฟชั่นล่าสุดนะครับคำว่า
1: ฟุกุ
0: แปลว่าเสื้อผ้าต่อมาคือ
6: คายนิ
0: ประกอบด้วยคำที่มาจากกริยาซื้อ
6: คา
0: ซึ่งมีรูปมัสคือ
6: คายมัส
0: จากนั้นก็ตัดมัสออกเพื่อให้เป็น
6: คาย
0: แล้วก็เพิ่มนิเข้าไปเป็นการบอกวัตถุประสงค์ของการไปฮาราจูกุครับ
1: เอาละค่ะทีนี้ก็พูดซ้ำคำตอบที่ต่อจากคำถามนะคะ

0: ต่อมาคำว่ากินพูดว่า
1: 食べる
0: และรูปมัสคือ
1: 食べます
0: จากนั้นตัดมัสก็จะกลายเป็น
1: 食べ食べ
0: ลองพูดดูนะครับ
2: を食べに行きました。寿司を食べに行きました。
0: ต่อไปคือคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องวันนี้เราจะเรียนรู้วิธีการพูดวันในสัปดาห์ครับฟังตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันอาทิตย์และพูดตามแต่ละคำครับ
3: วันจันทร์月曜日วันอังคาร火曜日วันพุธ水曜日วันพฤหัสบดี木曜日วันศุกร์金曜日วันเสาร์土曜日วันอาทิตย์日曜日
0: ทีนี้มาฟังบทสนทนากันอีกครั้งครับ
4: 日曜日にピアノの演奏を聞きに行きました。
5: どうでしたか？
4: 素晴らしかったです。
5: それは良かったですね。
4: 写真をたくさん撮りました。見てください。
6: あ、これ、ゆうきさん。
5: ゆうきさん？
7: ミーヤーのトラベルガイド。
8: ได้เวลาของคำแนะนำการท่องเที่ยวของหมี่ย่าแล้วค่ะวันนี้เสนอเรื่องคามากุระค่ะ
0: คามากุระอยู่ห่างจากกรุงโตเกียวโดยใช้เวลาเดินทางด้วยรถไฟประมาณ1ชั่วโมงครับเป็นสถานที่ท่องเที่ยวชื่อดังครับกว่า800ปีก่อนรัฐบาลตระกูลนักรบได้รับการสถาปนาขึ้นครั้งแรกที่นี่ครับ
8: โอ้โหหมายถึงรัฐบาลซามูไรชุดแรกน่ะเหรอคะ
0: ใช่ครับศาลเจ้าซุรุกาโอกะฮาจิมังกูมีความเกี่ยวพันกับซามูไรตระกูลมินาโมโตะครับนอกจากนี้ก็ยังมีพระพุทธรูปสูง11เมตรด้วยครับ
8: ก็ให้ความรู้สึกว่ามีกลิ่นอายของประวัติศาสตร์นะคะเอได้ยินว่าแถวนั้นมีชายหาดด้วยใช่ไหมคะ
0: ใช่แล้วครับนักโตคลื่นก็พากันไปที่ชายหาดแต่ถ้าเลยจากแถวนั้นตามชายหาดไปหน่อยก็จะถึงเกาะเอโนชิมะนะครับเป็นจุดที่สวยงามกลายเป็นทัศนียภาพที่ได้รับการถ่ายทอดไว้บนภาพพิมพ์แกะไม้ของญี่ปุ่นที่เรียกว่าอุกิโยเอะด้วยนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับหวังว่าคงเพลิดเพลินไปกับรายการมาเรียนภาษาญี่ปุ่นกันเถอะนะครับ
8: อย่าพลาดติดตามกันใหม่นะคะสำหรับวันนี้เราสองคนขอลาไปก่อน
0: สวัสดีค่ะ
9: ที่นี่ NHK World Japan
10: この放送はNHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
11: This is NHK World Radio Japan Tokyo